0: กูชดูเอ๊ะ
1: ดูเย็น
0: เตียนเปียตั้วไล่ท่าอะมูอะจั่วนี่ก็เล่นเต้ส่งเล่นมาล่ะครับ
1: เนี่ยถูกป่ะ
0: ตันตรงนี้หิย้ายถอดดีอีอี้เจ็ดตีเผาะสีมานี่โซดีอะไดตระราเตียเล็กไก่ท้าพี่หลุท้ายจ๋าพุงเนาะอลุตะกาอลุมาเนี่ยด้วยนายงานยอโกสิ่งสิ่งงาเผาะสีนี่มันกะบาบุครับเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเตอะหละรีเนี่ยชีกาเนี่ยมะดูตะหมูทุ้ยเปียวชวนเสียแม่มามูไม่เป็ดอ่ะอ๋อลุโกสิ่งสิ่งเนี่ยอะตวาตะหมูแค่ท้าจ๋าไปอ่ะสิอุ๊งครับเนี่ย